ที่รักน้องแค่ไหนตั้งแต่ปัจจัยเบอร์17เดี๋ยวงานกันประจำไม่เคยล่วนลามพี่ไม่ขี้เท็จตอนนั้นถ้าไม่เกรงใจผิดทำไร้ไร้นี่ก็ซ้ำ

พี่รักน้องแค่ไหนตั้งแต่ฟันใจเพิ่ง17เที่ยวงานกันประจําไม่เคยลวนลามพี่ไม่ขี้เท็จตอนนั้นถ้าไม่เกรงใจคิดทำไร้ๆนี่ก็ทำ